0: ลุมก็คู่กับนิบุญช่างและน้ำหมิงกับกับไปเองเจอกับเด่งกลางจำดงรูปหังไกลเดเมืองรักเลมเราและนันจำดงสับลุ่มดงรูปตักลักลำจำดงรูปในหมอตึมตาพลสนัยกลายกบินกับประดังแกงยันอเตะมอมอจักงะปิมพุนกลายแปยวาดาพระรูแงมกราสังกบินบุญช่างกบหังรำแกงแอร์กลุ่มลิฟลำจารกือตาชาจากลักเล่นอันมูดุนการีกวบปิดตุยตัวกวยมากลังเกล่พงกหันสันใสกลันจารจากลักแปยวากลายถากเกล่ตึมย่อยอาแปมดิกยานประตุมกรานกปิโมปลากระมุนตุกปังหังจารอาดะตุกบังเรามึงพงเดตามิราร
1: อยประกจุมลันตุปันกนังประสังเจแอจารจากลักกบินเกิมพระรังแกงยันอเตะหมอจากงะลำจารกลายกบินมอมโกมจริงตีกนังพระสังเจแอจารนกมะพระมรตัววัลติฮวาเล่นอันปิมกบลอยลันดงรูปหังกนังพระสังเจแอติมสะวัลลำจารไกดลังกลายกบินหมอติมดงจีเลืองเงินมินเทียกลำตรงเอิงดังควากนังพระดังจารควาไอปูลปิลาโกข่อยจารเวียงเทียงวังกแองควากนังพระสังเจแอจารนาวกบินมอตึมดงจีอียังกรีในกระนังกแองควากระนังพระดังจารควากระนังพระมักจังโตกู้เวียดนามจารเหวียงดินเวียงลำกระนังกิดกายพระดังจารควาอันตุเกรดลังพระกนากระนังพระดังจารโดไทยพังกแองควาหอยดองยังยังจารพงควาตึมกระนังถามพระโยตุมลำจาร
2: ทนได้พอตัวเปลี่ยนมาดักลักกันหักกาบรถนำเกลียนอันเดียมาหมอจักงะบ่อนิกและเงินปุ่มรวบรถเล่าและดันมอหายจันปรองซุยเรยเบิ้งเรบรถนำตุ๊กเรตัวรถลอมลำตุ๊กซาเอากรลีบกระชามกาตัวเมาหอยน้ำดังทางลุยกรายเอเบ้ดอปันในปอกุจุฮิตุตลอบรถให้แกลบรักดมแกลลุยกรายกระชามรอยกาวแปะบุ๊มดิบบนสั่งแดดเป็นมหาดาวประจำเด็กกระตังเฮนปรารำกังแกลยันอันเดียมาหมอจักงะบ่อนิกลำเกลียนอันเดียมอนาแกลปิมลิและเท่าปีกันลำตะปันลานเอาเกาะทุนตัวปอดอบลุ่นนำกลุ่มจารตะกลักมาปลดล่อเกลงเงินปุงากระตัวจมด้วยเยื่อแสตุตะปันประสังชัดรายกระชามบังแกลงเงินปุเอียกลุ่มเล็บงะลำตุ่มลานกันนาลเจทุนและดันมอกแกลมเดียโคงงากระบะเอียจัวแอมเส้นกระสิงลันปลามจีลำยันเดียโคงโนกระเบนเดกระตั้งแกลกระเสียมลองเวตุมหัดราปรอารำกลางเอวไล่ตุ่มแกลรูปราปิเม็ดกระจับดังทั้งและดันไปย่อยดับไปนางถมกระนองกระตังเอียให้นำกังเอียกายังควากระนังประสันจีแอจาร์เหวียนเทียนฟันกิดกายตุ้มกระนังถาดประตุ้มสะฟัลเองาประไปเมียถาดราประอารามกลางแกลเงินปุเอากลุ่มลิบงะตีขนาดจีทุนล่อไปมหาดราประอารามกลางแกลเดียคงงะกับบะแอจัวแกลแอมเส้นกระสิงลันปลามจิงและนันรำกลางแกลปุยบังเกลียลำนั้นกระนังประละมากระนังกระตังแอไปมหาดรำเน็กกระเสียมลังแกลจังกระแอจัวและนันตุ้มกริ่งเอลิมอกแกลกับบะแอไปกำพะแอจัวโยกบบังเนิ่มโลรำเตโนกิดแก่แกลกับเป็นดงจีเรื่องเหวียนเมงเทียดควากระนงประดังจารกิดแก่ตุ้มสาฟัลเดกตั้งประรำกลางแกลมยาคงปร้องกับบะแอจัวประไปเม็ดกากระเซียมเรมลามและดันบามตุ๊กแกลมรับประมารกรรมด้วยบนสร้างเทาเบตองนั้นดงจีหล่อมยะตุ้มสาฟัลไปมหาดาประกลำงาเกิดกระดกเกลันแบมด้วยนกตุ๊กยับปุยกำไรแอจัวหมอแอจาวกุนเดกตั้งประกรรมพาประตูกระวัดประตุมกลางงาละมาลำลันปั้นทุนแต่ประตอบลนำโนกับเป็นลำกลำกลังดุมกันนังทาระประตุมสะฟัลได้กระตั้งแคลนเรืองอตุมหัดราประเมืองเนิ่มประเป็นเม็ดยาปีปุ่มด้วยมาประกันรับนังยัวเปรเปกระเตื้องห้องยันอตีมาหมอจักงะ
0: เอากว่ารอยปลุกจุ่มลันตัวปั้นตีวัลตีหัวกันนังประสังเจแอจานตะลักมุกมจริงไกลปีมพุนไปยัวจะประรูรุมตังสังกบินกบหังแรมกังเด็ดกะแอกลุลิปตีลุบนลำจานจากลักกืลตาชาแนวตินกปิมพลในมองถึงดงจีเลืองเหงินมีเทียกลำตรงเอิงดังควากระนังประดังจารควายปูลปิลากุ๊กหอยจารอียังกรีในกระนังกะแองควากระนังประดังจารควากระนังประหมักจังโตกุ๊กเวียดนามจารถึงดงจีลำกระนังกิดไก่ประดังจารหอยดองยังยังกระนังประสังเจแอกระนังประหมักจังโตกุ๊กเวียดนามจารกุลตาชาเมืองจำพระรูรุ่มตังสังกบิลก็พังรำแกงแอกลุลิปตีลุบ
1: buôn lâm trà đặc lắc mò sải tu bù sang tì tòa plu cơ chú xạ val cam pha bạc trịch bra mừng tướng cân nâng kể lăng hắn trạm bra tuy hòa tuy an e car lên ăn buôn mà thuốc mò lầy chào kẻ kre bra rụm tân hân nô bạc trà ru cà bra tu bì lê trúc sải tu cơ chú plu lai tu bàn nê tu nằm plu bạc lạc bạc sang ngậm cà mò tòa tàl mò buộc prong mừng tuổi tu span plu bạ mệt vuông tru lòi tu bạ plu tuổi mệt vuông tru rạn hai sải tu buộc sang rụm tầng tầng tụ trình lễ dập tụ tuốc cầm nếp buồn sang tết kẻ ạc lù lếp tìm cân năng bọa rụm tầng lạc đi cà tăng cà lầy trôn cà bọa bè ngậm cà tụ trình nâm chào bè doa lâm cà lầy loa ngạn trạm bọa mò cà lầy rùm cộp dùm prong mừng nếp buồn sang plu ram ti nok pim phun pa yo han tram pra dong chi nguyen thien vang ke ang khoa kanang pra sang che a chan dang lak pum ni pra klam nga meng tum kul pra dang kanang pra sang che a tum sa wal kanang pra ru ru mteng len an klai rum kop meng ni buon sang lam klai nga tu ching tram pra ru mteng sang tok det ka a klo lip thon tuai po to plo nam ti nok pim phun kanang pra

0: đảng hội đồng nhân dân cân bằng bọt sang chữ e cân bằng bọt mặt trận tổ quốc nam char nhờ lên nâng cờ tím của sài niệm buồn sang lệ cân áp lên ăn tím của sài mọc lầy rùm cốp lâm lầy lo ngại anh trạm bọt bày hạ bụng ni mừng khoa cân bằng bọt sang chữ e char cậy ma của sài niệm buồn sang chân trịch lăn ngạm cà sang cà bin niệm buồn sang cốp hằng tết cậy e lộ lip Rồi bước cái chùm lần tổ phân, cân năng kết kè bộ đáng chàr, mà bộ hằng cân năng bộ tùm xạ Tây Hòa, Hòa Thính, Hòa Mỹ, Sân Thần, cơ lại loài ngạ bộ cân hoa, thì tùm xạ, đồng chí Lương Nguyễn Ni Triết làm trụ ứng đáng, khoa cân năng bộ đáng chàr, khoa ai bộ bị là quốc hội chàr, kết lăng cơ lại mạng bộ. Nào tiện nộp mạng bộ, lọ màu tùm đồng chí làm cân năng kết kè bộ đáng chàr, phong khoa cân năng bọa sang chữ e chàr mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr
1: tê nốt mà bọa phong khoa túm xa hơm thao các lệ lưỡi ngạ bọa cân nọa làm xa làm năn vim cạ bọ tụ tươn đề kỳ giả bọa tùm cra kẻ tiếp ta kriêm gàng kẻ đập bình buồn sang bọa âm kram đi đáng cân năng bọa sang chữ e tùm mì bù lì gia bọa âm xe râm cân nạ kẻ lực liê kẻ bẹ mừng dàn ả tia mà mò chật ngạ tùm kẻ trẻ lan cuồn gặp bắc lệ năn tùm kẻ trung ở cạo dọa nâng tế ngạ mừng chàr ดมสะเก้ากระจายตุมตาพ่นยอตวมห้องราชจิตนั่นเห็นดอกประคลันดูประดูไปเลี้ยงอัมกราตุมกระจายลันกลงพ่นเวมกลางแกลกระปรอลันรวมดังยัวกระปรอมลิมรอมโรงามกราแกลมรอมโรกระตุมกระจับกรุบเวนุกจายนับบินเจเกิลสะยอกัวของปรากนวงะบลอรำเตโนกับเป็นดงชี้เรื่องเหวียนบิงเทียสลำจุงเอิงด่างควากระนงประด่างจาควายปูนเป็ดลาวกุ้งหอยจาตุ่มาและดันปุ่มดีกับพอตุ่ตื่นตุ่มสะหมอบเวทลำเรมนาในกาวเป็ดตอนนั้นเอวไล่กระนงประด่างกระนงประสันจีแอตุ่มสะจางละพิมกระพอตุ่ตื่นหมอบเวทเสมอตุ่มแกลแต่ลานกวนกับปักด้วยงะแกลพิมหมอกระนงประสันจีแอตัวคือพิมเสริมกระดีพอตุ่ตื่นหมอบเวทบาเวทแกลตุ่ตื่นเสติมิดกำลึกบนสางกระนงประดุงกรามยำไปดงชี้ควากนงประดังจาเอวไลท์บังในตรุจีทนตุ้มสะเดกตาหรุยมะปยุตุตื่นปรากนกนาดิบนาระตุ้มไกลจักกลและดันพิมกละหัดรำดิกยาโยกัวพมเทสะเป็นต่อนั้นเดกตาเกรดลังไกลดิบดากำด้วยกันนับใหญ่กัดลังไกลเสพปรากรวมด้วยบนสร้างงามกรามโรเพราะลันลาและดันตุ้มประโยตุ้มห้องไกลดิบด้วยบนสร้าง
0: กลามรวยปลุกจูบลันตัวปันกนังกิดกายหัวดองยังจานตักลักกุมจริงกลายกบินกระเซมวิทย์กลายลอยงาอันดับพระรูมดิกยามพระสันติงลำบวนช่างกริ่งนิยอยแบะมกบพังไกรแปะและนันดิมลาคนในครูทาเกรย่อยนาลำจารดงจีกาวถิวอันลำจุงเอืองดังแกงควากิดไก่กระนองพระดังจารควาหอยดองยังยังจารพุกบินในกระทำแกงควาหอยดองยังยังจารอิญญ์บุญยะแกงควากระนองพระสังเจียจารกลายกบินมอมตุยลอยลันดุงรูปหังตึมสะวาลลำจาร
2: ลอยงะจำตุนมโรจิโรสปันทุนเตยปอตบลุษะมึงหอยดงยังยังจารแตกแลกด้วยมอมโกมจริงลูดนกปีมูสันทิงลำบุญแสงตึกกะตึมกเนกรูทาเกรหมอกลำเทจันนึกบุญแสงย่อยแบะคือทุนตัวไอปอตบลุตัวตัวไอปอตบลุปะจาระรู้เลยเอมาปุกบนเล่นอันตัวปลุกตัวกวาไซหังไอนอปรักรูไอเป้ปะกลายกระจุตุกหลักปรักปรักรูนันตุปิเลกะตุ้มตาพระมเสสีกราวิชังกลุ่มลงสังโลยอมปิดวาริงกะกังหึมเท่าปุยมจำงัดนกตืมเอ็นเตมเอ็งเอาเล่นอันนังยุตงแบมตากระต่อยงวยลังมึงตุ้มหัดพระนันรูและพุนไตเล่ากะตุ้มนกสันทิงเป็ดทางนั้นกลมจริงวิทย์ตึมกระไรตาเกรย่อยนาเซซีตองจริงชาติกระตุ้นช่วงบระปักยำเชียกยำตุกกรามนักบังหะลอยกระไรเพียนในย่อยแบะปลูรำเตนกบินดงจีกาวถิวอันลำจุงเอิงดังแกงควากิดไก่กระนังประดังจารควาหอยดงยังยังจารปิมยะสันติงลำบุญช่างอมโยจริงประตุมกระดุจอ้อเลาะจริงนักแปะกระนักรูทาเกรลอหันทิพลำบุญแสงดิมลาลกระพงเด็มเราเล่นอันจริงประพุนกะกลายดิกยาร์กลายกระบินเองเอาปีมกละปุตุตื่นลอยงะดะประรูเลาะปีมกละกลายเลลันคุณกะปักพุนเมาดิมลากลายงะพุนมึงดิบุญแสงมกบกลายแปะคนในกรูทากระหังดิกยาร์นังทั้งเล่นอันสิมเนมึงนั้นลำกล่ำกลึงหันดะประ รู

0: ก็เพนก็คือทนตัวไอปอตัวโปรนำตัวไอปอเหล่าโปรก็เติมกรามดิประสันติงลำบวนแชงดิกยากิจับเริงลำตัวรอยรอยโปรนำและนันรอยโปรกจุ่มลันตัวปันตีบนปรองเซมอนนรมจารมูดุนกะรีลาจารกัมบูเชียไอปอหลังประพนจานตักลักและนันไอปอหลังประพนจารมูดุนกะรีกวมจิงกลักบินตรงไซประตุยตัวกวายมะกลังเละพงกะหันviệt nam sân ở say tì campuchia e cao tướng gửi cựu cái tầng blaro e lao anh tí dàn đẹp không tuổi bỏ tập lục năm tuổi bỏ tập lục cái chú đồng chí đầu mỹ cái anh khoa cái năng bọ sang chơi ẻ cha khoa e pol lăng bọ phun tràn tạc lác lên ăn keo sa vườn cái anh khoa cha khoa e pol lăng bọ phun cha mô đun cà ri kẻ lăng cày cái bin
1: เปียประตุยตัวกวยมากลังแกล้งพงคานสนาไซกลันจารหมอกแกล้งเรื่องอะไรจักตุตื่นกระตือนเอปุลเกรดหลังประพันตักลักมังมือกำลังประสานเจียพงกนัดรู้คันเลี้ยงจารบดุลกะรีมกบเป็นสุรกะจับโดบาเรื่องอะลู่หัดรับประกลาเซ็ตเด้งอิตีกับรำเดกตางแกลมตมปลังเอลไลค์นึกบนสร้างเฮิมทอกแกลมเรากับปุกบุตรซัดพงกหันเวียดนามสนาไซกลันจารมอนันนาวไกลเกตกายมกอมจริงตุ้มกระจับหนึ่งเราเฮิมทอกบิมลาดับประงะตุยตัวกวยมากลังแกลพงกหันสนาไซกลันจารรองตุ้มสาวาเบ็ดรำหองอิปุลไกมาปลุซาลำไกลมาปลัวเอปุลเกรดลังประพนจานบดุลกะรีตัวอื้อหองตุ้มประอํากบเบ็ดเบ็ดมักนั้นมกลำกลังประตุยตัวกวยมากลังแกล้งพงกหันสนาไซกลันจานจิงประงะปีตะแกลมปุ่มยุ่มหองตุ้มนิสสนาไซกลันจานรูลาจารกัมปูเชียลำกึลกรุกะตึงปลาร้อยโลติกันหนึ่งประสานจีเอกหันลิงและดำดิบบนสร้างจารบดุลกะรีงะฮรากวลกะกระตือนมอแกลดูลิจักเกยปูลไก่มาปลุซาลำประตัวมะแกลมเราโยตัวของประตุยตัวกวยมะกลังแกล้งพงกหันสนาไซกลันจารบริเกิดในเอปูลกระดิษฐ์ลังประพนจารตักลักจาและดอปลุฮิโปดอลลาร์มีเบิงกนุกนาเวียดนามดูเกยปูลกระดิษฐ์ลังประพนจารบดุลกะรีทนตัวประตัวลนนำตีจารมดุลกะรีอิปุลกะเรตลังประพุนจารตักลักนาจุญังดื่มกะวามงาตีเกิงกะเนลฮกุมะประเวียดนามกัมพูชาบนปรองเซมโนรุมจารมดุลกะรีโรงชายมาประหังพงควากะนงประกะหันจารมดุลกะรีกะเซมลังนกตุกนกบังหวะตีอายพงกนารุอิปุลกายมาประซาตีตุมนกกะหันเจตุกหังแกลมังมุยอิปุลกายมาประซามารกะจับไอเตียนึมจุนนาวกะประเจ้าร
0: อยปลุกจุ่มลันตัวปันไอปูลมะประลำพลประมตมจวดเมืองกะเอ็งพลประในผามงบเถืองแงะควายปูลเรมะประหึงกระนังประสั่งเจแอจานจากลักกะไกลละแงะตึมประมจุนแงะเมืองกะทุนแรมตัวไอปอตบลุกน้ำตัวไอปอตบลุกกะจุตรงเลมะประหึงไอปูลหมดดงจีอิญญ์บุญยะกะเอ็งควากระนังประสั่งเจแอจารลอยสิกลายแฮมเทามังกนังปรับตมจอดแตกแลกปรับเม็ดกระทุนเรียมเราตัวไอปอตบลูน้ำตัวไอปอตบลูกระจูมองงะแหล่จักอันเตยตับแพร่เวชชังระอตุเรียมกลุ่มจาระตกนำไอตุตัวปลูเอมานกตมจอดกนุกนาเกรดแรงหังไอเป้ตัวปลูเอ็มปอกระจูไอตุปัวอันตุเล่นอันนำไอตุกระจูปลูสปันไอปอโจได้เรียมระกนังปรับตมจอดจาระกระตุนลอยงะจักหันดับปรับตัวเรียมสังระกือตัวกือเราตัวไอปอปลุกสปันลอยงะปรับตัวแรมตัวปลึกลำสาร้อยดิ่งตีกับปรับเล่มเราหันดับปรับตัวแรมกระเชมกลางวิทย์กระไลกระตื้นเบียยากระดับหนึ่งรมโรเบตระในกลุ่มจาตักลักอตุกกับอ่ะเราไอปอใส่ตุโจนันโตลูอินตีตีตึมกริ่งเกลียกระนับสังระเลจันเป็ดทางนั้นกลายร่ำนุยมาพระนำโตตัวมลุกไหลเหล่ลันลู่สังระตกกระบะอันตุเรมจังกะลู่ปรักรูงามกราวิตเปลยกระดับหนังยากระพระอันโตเรมปลุกทำตินกมาพระแกงควาพุนพระอันโตมจวดพามงับถึงเนี่ยพระเถมพาวิสังระอันตุเรมอมโยกนั่งเดบควัดนกมาพระดุจโอยมแผ่นเห็นเปียยาตุตื่นปูลกุณาตุแนมโตและนังกระดับนังยากาพร้อมโตแรมตึมสะวาลลำจารจึงดีกระตั้งไกลลอยงะตึมหัดจะพระหัดจำตุนเมืองด่างและนังกนุกกนาเครื่องอิดกระจับและอันดีนังจากพร้อมโตมจวด
2: กนังพระมักจังโตกุเวกนามจารมรอมโกมจริงกระไรกระบินโตแรมกระยำดิมลามพระงะเมืองตึมอิปูลลอยดาวพงควาก

0: Great lung lay down, lum brum tom plang, el let newborn sang lay down, lum bra ru cream gang varenka, let an lung at jack, hadam ton mung dang, hadap hen mung canukana.
1: Pong bit la mahmo lak la hum tau dum hadam ton, go bra cream gang varenka, bokm blank la lung am tai, joan kuna hadipta, hadap bra aram gang yad le likrai, lum clay dipa quat lam. เบตอนั้นโรงชายบรอกะเมืองมัตรันและดันโดเมปูริยาลัมบรอยไลปงเกรดลังแกละดาวปอมโตแกละดาวเปลืองงําเป็ดเมืองแกลมตอแรมโดเมปูลเกรดลังแกละดาวความโตแกละดาวมอแทมแกลมเราและดําเนกปอมปลังยอกัวเปียเอลไลนึกบนสร้างเบจดเมืองของแกละดิปตะมรอยะยาวและลิกรายและนันโดเกรดลังแกละตัวจักวาเจงกะลําบนสร้างอึมนึกบนสร้างและดําบิงกับหึงพงเดมจานทุน ปิดทางไกลสังมินชังงะลูได้ดำดำเอร่าลำกริงบวนสังสังตัวและหัดใจลันเราแปมกรามดิบรอกนะตีสะแอกแนกจารจากลักนกปีมูปลากระมุนตุกลำสังปังหังจัลลอยงะหัดดำในเราตาเอเล่าบาวิดและลูกไหลตุตื้นปักหัดดำโกมกราบรอกนะโยกบหังพงเดดำเอร่าลำกืลนกเรา ไทยห้องหาจักเกรดหลังหัดดับนกปีมอปลากระมุนตุ๊กลำสางปังห้องจานลอยงะห้องในเรามอมเกาะเติมและยับกระดับดังเราในงะนันปากแหล่จักเกลกระกระมุนเดเรกจิงแซมและนันเบี้ยมอกแหล่หลดบังหลังงะเปียกระมุนเดเรกจิงแซมนิปลากระมุนเด้งตีกับในกระห้องเจ๊จักในกระสุนกรานลันปลามจิงปล่อยหับเบาเกรียยอกัวโรกระปิมดิ่งดิ่มจุนหนังดาวลำฟ้าระปลามจิง
2: บรมก็เติมดิ่งเกรียเลยจำเกียมเกรียมจองไอรันหัจันรวมระเรมงเกรดลังเดเฮนแกลจักเซียมเกอกระมนและนำเดเฮนเห็นอภิมงาหมอปาเวทมาบรอดกลายมุนในเรามันกระจิงเลยรู้มาดอกไกลแดดลานมาก็มีมาดาเลยไกลฟันนะไกลร้อนนะไกลร้อนนาจะเลื่อยนะและดอกดอฮาดอกชีมเนี้ย
1: และเราเมาดานูเจาะเมาดอดและเห็นอัดเมาดอดยักมะเลยเท่าก็เดจามเริ่มนัดเดียร์เรกจิงเซียมจุกเกิลมาฮุยแปะบ่เมืองกมุดเบะเองามาฮุยแปะบ่ลำยานพนนิปลามาลามาฮุยแปะบ่ให้แต่กันนั่นเตอร์เกรดหลังจักยอดระบรอกงะในอมอยกนำดีบ่ตุตื่นมอปะเวทกระโปดดุจโอเบียดลำดีกระทอไรกระบรอกงะละมาเลยเห็นระเนกเมาก็เหนากันนักบรึมลิเห็นระมาบรอดเดียร์ลวดโรเกอมาบรอห้องหนึ่งลู่เลยเห็นระชิมเดียมอนุกรีแปลมดังทั้งเอ็ดกิจัก
3: ไปก็ได้ดำรายอยู่เมาไกลเมาปลาฮึปลักและนำไล่ไล่ที่ไล่เสกเขาบุกและพงได้ดำรายอยู่เมาปลาเมาเมาเรานับในแหละก็มันไปดีอยู่หล่อหล่อนั่นร้องเห็นเมาปลาหมากลุ่มนู้นเห็น
1: มึงตุ้มนุ่มพิมพ์มอมก็อัมกราบประกอบนะมึงพงหัดเอราตามหลังรวมเสร็จประมาณเดประกักหมอปาเฟตและนันไปยัวตุ้นไกลจากกันมึงลานลันปลามจิงเวทน้องไกลเกิดกระตุ้นกับประมึงพงหัดเอราตามไกลดูประจันปรักรวมต้มปลาในหมาประมเราและนันปิมดีระดับนุ่มเรียบแหลมดังทั้งเหตุกิจจ์ละจิงประมาณยุ่มพันเพื่อกระตุ้มนุ่มพิมพ์หมดดีกิจยาหมอไกลกิจจ์ปรัง
4: ประมาณตอนนี้อยู่มองเงินทุนยับโอนเบมเมอร์และได้ดำดาอยู่อันยูโทโทดาอยู่มาประเสริฐบุตรแต่โมหิงในและอยู่เลดิปโปนและจักรหิตมะดาดอนทิ้งเนียนเทนดิบันต่อสานะอันจังเบรดเนื้อแลโปนยังจังต่อเรมโมหิงดาสนันเรมตัวมหัจีดอนกับปูนะเรมโตโมหิงดาและเรมเบรกเด
1: นกปิมโมปลากระมุนตุ๊กลำสร้างปังหองจาลอมอยกนองปลาวัดลูปตุ๊ตื่นโดยโอเบียดหลับเบียดได้ไอเตี้ยมาประกันว่ามอกแหล่หูร่าก็สุลเมนเลมเรามังพงหัดได้เฮราตามลำเดกยาประกันว่ามังตุ่มนกปิมโมตาเลเล่าเตอร์ละมอกแหล่ดูประจันปรักและดันปิมดิมลาตีลุนกนกปิมโมในมาราจิงหันดาตุบังเราดูพงหัดได้เฮราตามกรึงบนสร้างเงาะหล่อมาเดเฮนประกักปลาวัดรวมเสร็จประมาและดันกรัมเดกแหล่เตเพ็ดกยจับเฮนเตบนสร้างปมตาม
0: hạt đầm đồng rúp mừng rạc lời.

0: lùm có cô cầm nước buồn sang là đám biển cặp cặp phải yên trời cặp đình trang trăm đồng rúp hằng lệ đề mừng rạc lem rau là nằm trăm đồng sập lụm đồng rúp tạc lác làm trăm đồng rúp này mò tướng tà phồn sân này lời cái bình cờ bọ rằng càng dàn ở tệ mò mò chặt ngã bình phun cái lời bè doa hẳn đạp rõ rù ngạm cà sang cái bình buồn sang ngũ góp hằng gram càng e cổ lít làm trà cư tà xa đặc lạc lên ăn mua đun cà ri quốc biết tôi thua quay mạc làng kê phùng cà hàn sàn xây cà lần chà đặc lạc bè dòa cà lầy thả kê tùm dòi à bè hâm đi cà giam bọa tùm kà nọc bì mô bà cà môn tốt bằng hằng chàl hạt đạ tụt bâng mâu mừng phùng đè tàm ý ra rồi bà cà chùm lần tù bàn cà năng bọa sang chơi e chà đặc lạc cấp in cơ bọa rằng càng dặn ở tệ mỏ chặt ngã làm chàr cơ lời cấp in mồm cộm trình thì cơ năng bọa sang chế ea chàr nộp mạ bọa mồ toa vào tì hòa lên ăn bìm cốp loại lăn đồng rúp hằng cơ năng bọa sang chế ea tướm xạ vào làm chàr gai lăng cơ lời cấp in mồ tướm đồng chí lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cơ năng bọa đảng chàr khoa ai bồn bị là quốc hội chàr Nguyễn Thiên Vang kế em khoa cơ năng bọa sang chế ea chàr nào có bên mò tướm đồng chí Yang Kri nơi cả năng các em khoa cả năng bọa đảng chàr khoa cả năng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr Nguyễn Đình Viên làm cả năng kịch cai bọa đảng chàr khoa anh tụ kết lăng bọa cả năng bọa đảng chàr Đỗ Thái Phong các em khoa hội đồng nhân dân chàr phong khoa tướm cả năng thảm bọa yếu tôm làm chàr
1: thân thể bảo đọc lê hì mà đặc lạc gần hạ gặp lúc nằm gửi dàn ảnh thiên mà mò chật ngã bỏ nít lại nghe nề bụ mù rộp lúc lâu lại đàn mò hạ dàn bóng suy rùi mừng rệp lúc nằm trúc rê đọc lúc lòng làm tốt xa ea cổ liếp cả chàm cả tùa màu hỏi nó hâm đần thần lùi cài ê bế đọc bà nề bò của chú hì tốt lọc lúc hì kè bạc đúng kè lùi cài cả chàm rồi gào bạc bố mưu bôn sang rè bê mò hạ trọc bọa chồng đê cả tàng hên bọa rằm càng lại dàn ảnh thiên mà mò chật ngã bỏ nít làm gửi dàn ảnh thiên mò nà nào kè bìm lý lẹt thao bì cả nà làm tập ăn lan ở cọ thuần tuệ bờ đọp lần năm gồm chà ra đặc lắc mà bớt lò cơ nghe nề bụ ngạ cờ tòa chùm đuôi dìa xe tu tập ăn bớt sang chặt rai cái chàm bằng cái nghe nề bụ ea cổ liệp ngạ làm tùm lan cả nà chỉ thôn lẹ đàn mọc lẹm đẹa khô ngạ cả bà ea chua em xin cả sinh lan plàm chi làm nhận đẹa khôn nô cả bên đê cả tang cái cả xìm lòng vết tùm hạt rạp rùa rằm càng yêu lai tùm cái ru bà bình mết cả trăm đằng thân lẹ đàn bà yuại đạp bình nàng thống cả nàng cả tầng ea hay nằm gần ea các em khoa cả nông bộ sản chỉ ở cha Nguyễn Thiên Văn kết cài tụm cả nông thảo bộ tụm xã Val hiện ngào bà bị miệt hạt rạp bộ rầm gang cày nghề nếp bụ ea cổ liệp ngã tê cả nào chi thôn lo bị mò hạt rạp bộ rầm gang cày địa khổ ngã cả bà ea chua cày em xin cả sinh lần làm chiêng lẹt năn rầm gang cày bị bằng kia làm năn cả nông bộ lo ma cả nông cả tầng ea bị mò hạt rầm nách cả xem lăng cày chăng cả ea chua lẹt năn tụm kinh hí lê mò cày cả bà ea bị cầm phá ea yọ yêu quốc bằng nơm bộ ram tệ nô kịch cài cài cặp bên đồng chí lương Nguyễn Minh Triết khoa cân nông bọa đảng trà kịch cài tấm xạ phật để cả tang bọa ram càng cài đẹp khổng prong cả bà ẻ chùa bà bên biết cả cả xiêm rèm lam lệ đàn bà trước cài mờ bà mắt cầm được buồn sang thầu bên thằng năn đồng chí lộng nhã tấm xạ phật bên mà hạt rạp bọa làm ngay cả cả trái cây lăn bẹm đuối nô tốt dập bụi cầm lái ẻ chùa mò ẻ rào quân để cả tang bọa cầm phà bạc trù cả vứt bọa tùm cả ngả lạp ma làm lần tập ban thuần tuệ bờ đọp luôn năm nô cả bên lõm cầm cằng đốm cả nương thà rập rọ đốm sạ phật để cả tang cài luyện ngã đốm hạt rập rọ mừng nêm bà bên biết đáp bị buồn nuôi mà rọ cần rập nương yoa bè bè cả tương hoàng gian ở tiê mà mỏi chặt ngã
0: ở qua rồi lúc chú làm tổ ban tiêu vào tiêu hòa cả nương rọ sang chế an tràn thật lắc cụm chinh cài bìm phun bè yoa rập rọ ru rụm tầng sang cả bên gốc hằng ram cang tết cả ea cổ lip tì lụ buôn làm tràn đặc lắc cừ tàl xa nào tiện nọc pim phôn nay màu tướng đồng chí lương Nguyễn Minh Triết làm trung ương đảng khoa cân nặng bọa đảng chàr khoa ai bồn bị là quốc hội chàr Yang Kri nơi cân nặng các em khoa cân nặng bọa đảng chàr khoa cân nặng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr tướng đồng chí làm cân nặng kịch cài bọa đảng chàr hội đồng nhân dân cân nặng bọa sang chữ ea cân nặng bọa mặt trận tổ quốc Việt Nam chàr cư ta xa mừng trạm bọa rù rụm tăng sang cà bìm cốp hằng ram càng ẹc lù lếp tì lụ บวนลำจาดักลักมอใส่ตู้ปูสังตีตัวปลุกกระจุสาวาลกำแพปะกระเด็ดพระมึงตึมกระนังเกรดลังหันระพระตุยหัวตุยอันแอการและนันบุญมาทวดหมอกไลเจ้าแกะเกรย์พระรูปตั้งหังโนปรักจารดูกับพระตูปิเลตุกใส่ตู้กระจุปลุกไลตัวปันในตู้นำปลุกปะกลักพระสังงามกรามอตัวตาลมอปูปรองมึงตัวไอตู้สปันปลุกปะเม็ดวงตุกลอยตู้ปะปลุกตัวเม็ดวงตุกระในใส่ตู้ปูสังรูปตั้งดึงตุจิงเลยับตุตกกำนิบวนสังเตจแกแอกลุลิบดึมกระนังพระรูปตั้งลักมดีกระตังไกลจนกาพระแปงงามกราตุจิงนึ่มเจ้าแปยว่าลำไกลลอยงานดำพระหมอกไกลรูมกบยมปรองมึงนิบวนสังปลุกรำตินกปิมพลแปยวันดำพระดงจีงเวียงเทียงวังแกแองควากระนังพระสังเจอาจารย์ดังรักปุ่มนีพระกลำงะมึงตึมกึลพระดังกระนังพระสังเจแอตึมสะวันกระนังพระรูรุมตั้งเล่นอันไกลรุมกบมึงนิบวนสังลำไกลงะตุจิงดำพระรุมตั้งสังตกเด็กแกแอกลุลิบทนตุยปอตบลุนำดินกปิมพลกระนังพระดังหอยดองยังยังกระนังพระสังเจแอกนังพระมัดจังตัวกุยนำจารมเยินเล็บนังกระตึมกวดใส่นิบวนช่างเกลกนับและนันตึมกวดใส่หมอกไหลรุมกบลำไกลละงะอันดาพระไบรระปุ่มนี้มึงควากนังพระสังเจแอจารกระไอมากวดใส่นิบวนช่างจังตรึกลันงามกราสังกบินนิบวนช่างมกบพังเตจกระแอกโลลิบ รวยปลุกกระจุมลันตัวปันกนังกิดกายพระดังจารมะพระหังกระนังพระตึมสะไตหัวหัวถิ่นหัวมีสันทันกะไกลลอยงะพระขณะตีตึมสะดงจีเลืองนิติเทศลำตุเอิงดังควากระนังพระดังจารควาไอปูลปิลาก็ข่อยจารแกลังกะไกลมะพระนาวตีนกมะพระละเมาตึมดงจีลำกระนังกิดไก่พระดังจารพงควากระนังพระสั่งเจอแอจารมัดจังโตกูเวียดนามจาร
1: ตีนกมาพระพงควาดุมสาเฮิมเท่ากับแกลเลยงะปรากนวะลำซะลำนั่นติมกระประตูตื่นเดกยาปรากตุมกระแกลติปตาเกรียมกลางแกลดับเป็นอบวนสร้างบรมกรามดิดังกระนงประสานจีแอตัวไม่ปุริยาบรมเสริมกระนาแกลลุดเลียกับเปียเมืองยานอาเตียมาหมดจักงะดมแกลเจ็ดลานกวนกับปักและนั่นดมแกลตรงอากาศยอดหนึ่งเตงะเมืองจารดมสะเก้ากระจารตุมตาพ้นหยอดตุ่มห้องราชิเหตุนั้นเห็นดอกประคลันดูปรักดูไปเลี้ยงอัมกราตุ่มกระจเกลันกลงพ้นเวมกลางแกลกลึกปรอลันรวมดังยั่วกับรอมลิมรอมโรงามกราแกลมรอมโรกระตุ่มกระจับกรูเวนุกจายนับเบียนเจเกิลสะเยาะกัวของปรากนวงะบลอรำเตนุกับเป็นดงชี้เรื่องเหวียนบิงเชียสลำจุงเอิงด่างควากระนงประด่างจารควายปูนเป็ดลาวกู้ข่อยจารตุ่มมาและดันปุ่มดีกับพอตุ่มตื่นตุ่มสะหมอบเวทลำเริมนาในก้าวเป็ดตอนนั้นเอวไล่กระนงประด่างกระนงประสานจีแอตุ่มสะจางละปิมกระพอตุ่มตื่นหมอบเวทเสมอตุ่มแกลแต่ลานกวนกับปักเลยงะแกลปิมหมอกระนงประสานจีแอตัวกึ่งเปี่ยมเสริมกระดีพอตุ่มตื่นหมอบเวทแกลตุ่มตื่นเสด็จเม็ดกำลึกบนสางกระนงประดุงกรามยำไปดงชี้ควากระนงประดังจารเอวไลบังในตรุจีทนตุ้มสะมเดกตังรุยมะปะยวตุตื่นปรากนกนามดิบนาระตุ้มไกลจักกลและนันปิมกละหัดรำดิกยัดโยกัวพรมเทสะมเปตอนั้นมเดกตังเกรดลังไกลดิบดากำด้วยกันนับใหญ่มกะลังไกลเสวปรากลุ่มด้วยบนสร้างงามกรามโรประลันลาและนันตุ้มประโยตุ้มห้องไกลดิบด้วยบนสร้าง
0: กลามรอยปลุกจูบปลันตัวปันกระนังกิดกายหัวดองยังยังจานตะลักกมจริงกลายกบินกระแซมวิทย์กลายลอยงาอันดับพระรูมดิกยามพระสันติงลำบวนช่างกริ่งนึกย่อยแบะมกบพังไกรแปะและนันดิมลาคนในครูทาเกรย่อยนาลำจารดงจีกาวถิวอันลำจุงเอืองดังกแองควากิดไก่กระนองพระดังจารควาหอยดองยังยังจารพุกบินในกระทำกแองควาหอยดองยังยังจารอิญญ์บุญยะกแองควากระนองพระสังเจแอจารกลายกบินมอมตัวลอยลันดุงรูปหังตึมสะวาลลำจารลอยงะจำตุนมโรจิโรสปันทุนเตยปอตบลุษะมึงหอยดงยังยังจารแตกลักเรื่อมอมกุมจริงลูดนกปีมูสันทิงลำบุญแสงตึกตึมกเนกรูทากแร่หมอกแหลมเทจันนึกบุญแสงย่อยแบะคือทุนตัวไอปอตบลุตัวไอปอตบลุปะจาระรูเล เอมาปุกบนเล่นอันตัวปลุกตัวกวดใส่หังอินอปรักรูอิเปะไปกลายกระจุตุกหลักปรักปรักรูนั่นตุปิเลกาตุ้มตาพระมเสสีมกราวิชสังกลุ่มโลงสังโกลยอมปิดวาริงกะกังหึมเท่าปุ่มจำงัดนกตื่นเต้เมียงเอาเล่นอันนั่งอยู่ตรงแบมตากระต่อยงวดลังมึงตุ้มหัตถ์พระนั่นรูและพุนไตเราก็ตึมนกสันทิงเป็นทางอันโกมจริงวิทย์ตึมกระไรถากเรย่อยนาเซซีตองจริงชาติกระตัวช่างบระปักมยำเชียกมยำตุกกรามนักบังหะลอยกระไรเพียมเนย่อยแบะปลูรำเตนอกกระบินดงจีกาวถิวอันลำจุงเอิงดังแกงควาคิดไก่กระนังพระดังจาร์ควาหอยดงยังยังจาร์ปิมยะสันติงลำบุญช่างอมอโยจริงพระตุมกราดุจอ้อหล่อจริงนักแปะกนักรูทาเกรหล่อหันทิพลำบุญช่างดิมลากระพงเด็มเราเล่นอันจริงพระพุนกะกะไลดิกะยาร์กะไลกะบินเองาปิมกละปุตุตื่นลอยงะดับพระรูหล่อปิมกละกะไลเลลันกุลกะปักพุ่นเมาดิมลากลายงะพุ่นมึงดิบวนสร้างมึงกบไกรแปะคนแหกรูถากแกรหังดิกยาร์นังทั้งเล่นอันสิมแน่มึงนั้นลำกลำกลึงหันดะพระรูโยกบเฮนกะคือทนตัวไอปอตโปรนำตัวไอปอดเหล่าโปรกระตุ้นกรามดิพระสันติงลำบวนสร้างดิกยาร์กิจับเรื่อง
2: ลำตัวรอยรอยโปรนำเล่นอันรอยโปรกระจุ่มลันตัวปันตีบนปรองเซมอนนรมจารมุดุนกะรีลาจารกัมพูชาเอปูลังประพุนจารตักลักและนันเอปูลังประพุนจารมุดุนกะรีกวมจริงกลักบินตรงไซประตุยตัวกวายมากลังเละพงกะหันเวียดนามสันไซตีกัมพูชาเอเกาตึมกึลกรุกตังปลาโรเอลาวันตียันเดะคงตัวไอปอตุปลุนำตัวไอปอตุปลุกะจูดงจีดาวมีกะแองควากะนังประสังเจแอจารควายปูดหลังประพุนจานตักลักเล่นอันแก้วซาเวนกระแองควายจาร์ควายปูดหลังประพุนจาร์มดุนกะรีแก่หลังไกลกบิน
1: เปียประตุยตัวกวยมากลังแกล้งคันสนะไซกันลันจาร์หมอกไกลเรื่องอะไรจักตุตื่นกระลื่นเอปูเกรดหลังประพุนตักลักมังมือกระนองประสังเจแอพงกนัดรู้คันเล่งจาร์มดุนกะรีมกบเป็นสุรกระจับโดปาเรื่องอะลู่หัดระประกลาเซ็ตเดงิตีกับพรำเดกต่างแกลมตมปลังเอวแลกนึกวันสร้างเฮิมทอแกลมเรากับกบฏมซาดพงกหันเวียดนามสนาไซกัลันจารมอนันนาวไกลเกตกายมกอมจริงตุ้มกระจับหนึ่งเราเฮิมทอเบมลาดับประงะตุยตัวกวยมากลังแกลพงกหันสนาไซกัลันจารรหังตุ้มสาวาลเบธรามหองอิปุลไกมาปลุซาลำไกลมาปรัวเอวปุลเกรดหลังประพนจารมดุลกะรีตุอือหังตุ้มปรามกบเป็ดเบ็ดนั้นมกลำกลั่งประตุยตัวกวยมากลังแกล้งกหันสนาไซกัลันจารจิงปรองะปีตะแกลมปุ่มยุ่มหังตุมนิสนาไซกัลันจารรูลาจารกัมปอเชียลำเกลกรุกระตึมปลาโรฮิโลติกันหนึ่งประสันจิเอกหัน